ดีก็ยังได้ย้อนย้อนถึงเงยหัวนั้นยิ่งใหญ่บุยกว่ายอดเกี่ยวถึงยักษ์คุกกาเบียกลีก็ยินไปกูลังต้องจึงมาแม่nhớ những ngày vui qua gió chiều thương khắc khúc ca biệt ly có nhìn quê cũ